0: 勇敢。
1: 二战期间，日本军国主义分子在修建泰缅铁路时，曾将盟军战俘当作人肉盾牌，阻止盟军轰炸铁路。同时，人数更多的亚洲劳工则被刻意从历史记录中抹去。80多年后，他们的后代通过彼此印证记忆，努力追寻那段几乎被抹去的历史。
2: 90多岁的差伦先生是泰缅铁路修建时期的亲历者。童年时，他亲眼目睹日军将盟军战俘当作人肉盾牌。
3: ฝรั่งเนี่ยนะฮะเขาเพราะว่าเครื่องบินมันจะมาทิ้งญี่ปุ่นเขาแก้ปัญหาครับโดยเอาฝรั่งเนี่ยถอดเสื้อหมดแล้วก็นั่งบนทางรถไฟเนี่ยครับเครื่องบินมาก็เลยทิ้งระเบิดไม่ได้เครื่องบินก็บินผ่านไปนั่นแหละจึงจะสร้างทางรถไฟ
2: 相比留下较多记录的盟军战俘，亚洲劳工的境遇则更为悲惨。
3: พวกอินเดียนี่น่าสงสารมากครับเขาพอทำงานไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเขาไม่ได้ดูแลรักษานะฮะเขาตรงข้างหลังผมเนี่ยนะฮะเขาจะขุดหลุมใหญ่ลึกประมาณสัก2 เมตรแล้วก็คนที่ป่วยหนักๆแล้วเขาจะเอาลงไปไว้ที่นั่นเลยครับอินเดียทำท่าขออย่างเงี้ยฮะอยู่ในหลุมเนี้ยเราก็ไม่รู้จะไปช่วยยังไงอะครับ
2: 对于生活在铁路沿线的泰国当地人而言，一旦滋扰日军军营，也会遭到严重的体罚。
3: เขาจับได้เนี่ยเขาก็เอาน้ำสบู่เกาะปากน้ำสบู่เกาะปากแล้วก็เอาทูบมาฮะทูบจะจี้แบบเนี้ยพองมาเลยครับพองมาเลยร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ย
2: 约200,000名修建泰缅铁路的亚洲劳工几乎没有留下系统档案。日本战败后又迅速销毁了有限的相关记录，大量遇难者身份至今无法确认，死亡人数预估约为7.5万至10万人，甚至可能更多。
4: 博物馆里这一块块钉满倒钉的木板呢，是用来统计修建死亡铁路时不同地区劳工的死亡人数的。那这里每一枚倒钉呢，就代表500名遇难者。这两块最密的呢，分别代表来自马来亚的泰米尔人、马来人、中国人以及缅甸的劳工，他们也是修建这条铁路时死亡最多的群体之一。但遗憾的是，他们大多数人没有留下姓名，也没有留下遗骸。
2: 在泰国北壁府，一座建在华人墓地中的万人墓成为当地唯一用于埋葬和纪念亚洲劳工的场所。生活在这一地区的泰国华裔苏林先生与劳工后人一道对墓地进行修缮整理，使其成为后人祭奠与了解这段历史的重要空间。
5: แต่แรงงานใหญ่ๆเนี่ยก็เสียชีวิตไปไม่เหลือแล้วแต่คนเหล่านี้ยังเหลือชีวิตอยู่ที่มาเจอผมอายุประมาณ90 กว่าก็มา4-5 คนก็มาร่วมพิธีกันแล้วก็ทีนี้คุณจันดาก็อยากจะตามสนองความต้องการของชาวมาเลเซียและแรงงานนี้อยู่ในอินเดียผู้ที่มาจากอินเดียนะ
2: 虽然亚洲劳工的档案早已被销毁，日本右翼至今仍试图篡改战争历史，掩盖侵略罪行。但80多年过去，亚洲劳工后裔依然在不断寻找彼此，印证记忆，努力拼凑那段几乎被抹去的历史。那些没有留下姓名的人，也正通过后人的追寻，被历史重新记住。
1: 据日本广播协会电视台9号报道，作为长期利率指标的日本新发10年期国债收益率，当天一度升至2.88%。报道称，这一数值创下自1996年11月以来的新高。近一段时间，由于市场担忧日本财政状况可能进一步恶化，日本国债遭投资者抛售，收益率持续上升。再来关注到，据菲律宾火山地震研究所的消息，当地时间9号上午7点33分左右，菲律宾堪拉翁火山发生了喷发，持续时间约3分钟，灰柱高度达到了2到3公里。目前，卡拉翁火山维持2级警戒，菲律宾的火山警戒级别分为0到5级，5级最高。卡拉翁火山位于菲律宾内格罗斯岛，是菲律宾最活跃的火山之一。好，新闻的最后我们再来关注天气方面的消息。
6: 大家好，一起来看天气。
0: 今年的第九号台风巴威正在向西北方向移动，并将于11号的白天以超强台风或者是强台风的级别登陆或擦过台湾岛的北部沿海，然后可能会在11号晚上在福建福清到浙江温岭一带沿海登陆。那么受它的影响呢，在图上的这一片海域及沿海带会先后刮起7到9级大风，台风中心经过的附近海域风力可达14到17级。那么像台湾、福建北部、浙江多地的阵风风速可能还会接近历史同期的记录，要提高警惕。十号到十一号，在台湾、福建、浙江等地还会先后的遭遇暴雨、大暴雨，甚至是特大暴雨。那么之后降雨还将会波及到江南、江汉、江淮、黄淮等更多的地方。此外，台风协助副高输送水汽，那么从十号开始一直到十二号，华北、东北带也是会有大到暴雨，部分地区有大暴雨。这次降雨过程当中，台湾、福建北部、浙江南部、河北北部、吉林中部等地累积雨量较大，局部地区可能会出现同期少见的强降雨。北京雷阵雨24到32摄氏度，西安多云27到38度，广元多云转阵雨26到36度，宜宾多云28到38度，唐山雷阵雨24到31度，合肥小雨转多云25到33度，南京小雨转多云26到33度，武汉多云27到35度，福州阴转晴27到36度，南宁阵雨转多云25到30度，广州大雨转雷阵雨26到33度，东京晴23到29度，新德里大暴雨转暴雨25到27度，迪拜晴32到40度，河内小雨25到30度，曼谷小雨转阴28到37度，吉隆坡小雨27到34度，悉尼小雨10到16度，伦敦阴22到35度，巴黎晴22到33度，罗马晴23到31度，雅典小雨转晴24到32度，温哥华阴转小雨14到22度，渥太华小雨17到23度，洛杉矶晴19到26度，墨西哥城中雨转小雨12到23度。
1: 全球新闻，中国播报。感谢您收看这一时段的中国新闻。再会。
6: 再会。